เอ้ยไอ้เว้านําจนวิ่งแล้วก็มีแต่ยิ้มกับหัวเจ้าโหลเลยบ่ปากน้ําพี่จักเทื่อเอาเขาน้องฮอดตาโตแล้วเว้าบ่รู้ลาบัดนี่หาเขาเว้านําโต

0: ูดีในมันอย่างนางขี้ไล่จังไงสิบ่เตะดูกสองไอ้จักตาบสองตาบนี่บ่ล่ะ
1: พี่ว่าอันใดก็พี
2: ่ห่วยแม่นเป็นวัดเฝ้าบ่หรือแม่นอมฮ้อน